0: คือสิมาร์ลีมิเชลส์วิดีโอจากซีเคเอลบีรีดูจากซีนวันโอวันพอยต์9จิงเออร์จิงสุดเดลจิงก็จะพีดเดนสุนนอนี่อาจินเจดีสเนี่ยอาจินนัวเคลฮัสนิวจันตูนาร์ดอุ่นเอซีฮันเรซูมพีดอสติดอุ่นเอซีฮันเรซูมจินวัวปัชนาซาสเรลุ
1: Do you like listening to classic country or something way back from the old days of country music? Tune in to Vintage Country on CKLB Radio every Saturday at 8 a.m. and Sundays at 8 p.m. And we're also online at CKLBRadio.com. All right here on CKLB Radio, the voice of Denendeh.